0: Sorry jrun paw amisha ni yaw wi pyo sim sa ani ka lo MCDM ma pat mi man pilan wa sai punch tum shi ka ni pe ngai patang shi ko na thong shi lai yam twa sna re
1: ya shaw nan ku na aung san su ji pe dum da da shran da ye ku na glai ton da ye nga na kum shin myan pyan ta ma ka na nta wa lam ko mum salam la kham tho te lam sha re nga na ba ma campaign uk ni sti cho san da ye shi ka pe taung tu nyan na re kum shin myan pyan ta ko aung san su ji pe dum da da da shran da ye ku na glai ton da ye nga ngun na nta wa lam ko mum salam la kham tho te lam sha re nga na ba ma campaign uk ni sti cho san da nga re kum shin myan pyan ta ma ka na aung san su ji betum tata shwanta ku na kala ta te ngu ndawa re ti mo ta tu ta tra an sha mu tu krim da krum nga ting yang re na shira sha thot te re ngu na mo mi ti mu dun sun dan da nga re kum sha myin pyan tap nin bo mi yang lai ku na shi kum sam ga mu shira jo na ra ta pwe ni glo dan mu te phang a kyu myet u na mu tu mum sa bong tu mu sha ang kaw pe la ta te kra gam pung ku na ta to ya nga pi no ta tu ten tu kra mum sa bong tu mu sha ki mi li sa jan ko thongda tha no shwanta khuma tinya re nga na sunai re maga mi tha mo kum sha myin phan tap ko mung shwa ni kam pha ra nga ai kham cha lam tap che mung sha ni phe mutung da na bong lam ko ga sat dai lam phe crowd crowd ko lo nga tinya re nga na ba ma campaign uk ni sun da nga re now na she ten tha mo tap tap muai mutu mnue pom ko po ga sat dai le tap na ni phe che lam wa na mung ni chpan ni mung crowd na lo kra che lam wa nga na che lu re aung san su ji phe le wa sai ten shim nga ni tum ta ga ta shwanta lai wa sai son de son shran tai pe mung kan ning bon ni la ni le ja la na ning khap wa sai lem jo de ka lang tha mong tum ta ta shran tai lam pe ko mum salam ko na ra ja lam re ngo na gra so ya mo khap la na nwe nga na mo sun ta ngai re kum sha myan phan tap ko myan mung tan pe mung shwa so ya nan u kha ngai son glo dan ngai re ting mo ta tu ten ta ko khring ma tap ni pe we on nga ai khring ma salam shi ta mo sa shi kru ko myan phan tap shin rai phan tap bu na pa ti ni ko na right na dai ko na salam shi tam sum shi ko shin kim o kho khang tot lai lam che kin kong ko la ngai ni drum kan zing nge cha shang dom lai wa he ma jo arila shin dang khru mai ni mung lo mai nga na ba ma campaign uk ko na sun tan ngai re ba ma campaign uk ya director ko aung san su ji pe shira tot dai lam ko glai shai myue lam ma jo nri sha pian up ka la ta pe ma tot na jum tek da myue ma jo glai lam sha re ma jo ka dai mong ma su ung kham ka nga na sti jo sun tan ngai re kunu aung san su ji a kamjalam pe sanga ai kasha kim erismong shia kunu asang no khrungai nga yang kamai ai saksel mami mudunit nga na phi shon ton tai lam chen ka ai kum sha myen phan ta pa ndrai ko rim shranda na bai tet jang ngai ala jang page screen na mudu de kum sha mai lam page screen ko na mudu tang tu re ra lam ni pe gro na mudu ra chak na sai nga na mai ka mong ta ni pe mong ka won pon rap ta ta ka sa sun shtu mai shi ka pe ta mudun dan na re kum sha myen phan ta pa ndrai ko rim shranda khru mai ni pe bai tet jang ngai le ta che la ngai lam ni che kum sha mai lam page screen ko na mudu nga yang tang tu re ri la lam ni pe gro na mudu ra chak na sai nga na mai ka mong ta ni pe mong ka won pon rap ta ta ka sa tom andrew ibrista kum sa ya shni ta sun shtu mai re nyam mong tan ta shni na na ru chu nga sai kum sha myen phan ta pa ndrai ko rim shran ta khru mai ni pe bai tet jang ngai lai kyang che la ngai lam ni pe screen ko na mudu che kum sha mai lam pe screen ko na mudu mong ka won pon rap ta ta ka sa shtu shtum ta te re mong ka won pon rap ta ta ka sa tom andrew sha phang shtum tang shon lai ka pe nda wai lam ta nyam mong tan ta shni na na tra u bje la tha tha up khang ngai ni ya ma jo nyam mong tan ko shin kim kho khang tot lai lam ni pe khru ngai nga na ma ti mudu sun ta ngai re nyam mong tan ta ma ya mang khang ni screen na mudu nga ya nyam mong shwa ni pe sing ri sing rat nga ai kum sha myen phen ta pa glo lu ye sam ni pe ta chen zrun ko na mudu ra ngai son shin kim kho khang tot lai ya ma ma jo li la rai ni pe mo tra u di che mran li la na mudu ari la la mudu ra chak ma se nga na sun ngai re mong ka won pon rap do shim khang sin ni ko na myam mong sa lam pe icc de glai jo na mudu phra ngai lam ko mong kan a tra ra pra la ma sa ton da ngai ka sin ni pe tot lai la mong bin ngai nga na mo sun shtom da ngai myam mong shwa ni ya mudu tra ra pra la phang khat ngai lam ko tra ra pra la ngai che mran cha re nga na tom andrew mti mdon sun da ngai re dem jo mai ka mu da ni ko na icc tra ro nga anyu shmit msin sat jing ri nga ai tang shan lai ka pe bai shrai pra na mudu che pi te mu dan che a sian mu dan ni mo kum sha myan phan ta pe ri la lam ta we on clocking ngai nga na shi ku na shtu sun da lam che lu ai Madonna mungkin SNE tebang lekong pe kian ite pompon tap ni singla lue shikate pakan pelete falam ni tak macam lecak lena pin ngai shikani pe tang mudun nyanare cimpo mundo mungkin nington nyimpian tap mpuna SNE sam kian tap lekong pe kian ite SSIE pompon tap ni kasat singla lue lam jeluai ong san sain mere makau tanga ai SNE tap sumko na lekong pe lewa se iblish da kum sumya shini da singla lue rey na tatu atendu kra yang sange bongni ni pe kalo ngai ngana sunere kian ite rang pompon tap ni kasat eta SSIE pongni ko ni urom na lato ta pinwa ai samkhang pongni re lam jeluai teta nga pakkan ni tonglong khang da mokum shen ni jen tap ni bangka ni กับนาตับจุงนามดูกลัวง่ายมิจวรมลำพงนี้จอมชิงดังกษัตริย์ง่ายลำเจลุไอแต่เจมรันสกายยิมาเป็นเทปเลจริกนิทามูกุมเชียนเพียนตำกานาเพียนกุนสินสารำทุชตวายมิจวชตามสุนทรามมันจะละจาละนาเป็นง่ายลำเจลุไอเรและว่าเซอิบริสตาคนละง่ายยาทะกายตุนกระทงเปกุมเชียนเพียนตำกานาวันนัดเชนวายซอนตาตัวเจนทากอกระทงคนลำกอนากินลำชานีเพียนกวยันรังอามาไอเรข้ามุดอฟลำนิงทันสูบบุงนิวังมะเกาทะเปลี่ยนแนมจันทามงกุมเชมิญเปลี่ยนตับมะกานามไรสุมชีจันคละนิมาลุเวมจองกุมเชมิญเปลี่ยนตับนิกอฟลัมดิงทอนฟาลมะเรเพชังนาอีจีนุกุจงเทอันตาครูเพวันเนตเชนัยลามเจลุอายปังจุงคุมนาดรุมกังซิงเอตะชังลอมัยนิเจนินทัมปงนิเปชิงดังรีไลลัมเปอโรปาตัมกาอียูกอนาเลนิงมีอะเตนจะเตชิกาเปตัมมุดุนญานาเรดรุมกังซิงเอตะชังลอมวาเซนิเจนิงทางพงนิเปอริลาชิงทางไอลำนิเปดินิมีไปเตียนจัตไทงานาอียูอิปริชตาคุณสนิยาชนิตาอันตาวเรเนี่ยมุงตันทามุงชวาสุยาเพจครัดเก้านาดรูมกันซิงไงกุมเชมเนียนเพียนตาเพมาตุอริลานามาดูอียูก็เข็นของคุณสนิมีชตาดูคราลินิมีไปเตียนจัตไทเรเนี่ยมุงตันทาตาตุเป็นไงมสานิยาอันสามาดูนาอียูก็นามาสัตตันตาไอชิงทางอริลาลำเปมาตุนากลัวมานามาดูรอปาตัมกะของซิโกอิปริชตาคุณสนิยาชนิดาดอตันตะไตรีนเดดอตันในลำกอมยามงกตาดิโมครีซิดาเปครามจิชงวนในลำนี้ทางกาละจัลนาชิงกิมอคอคังต้นไหลลำนี้มันตุ่มเนยเป็นงายลำเตะเซ็งนาชินิงกิงจุมไอลำทะมันดุงนาไปมาสัตตะไตรีลำเจลิเวรียันตบตะไตชิงดังรีไลลำนี้ทะจิงครามไรละสามงาเตนิงทำบุงคนคงเลยลำงานาฉันเจอาสุบกาลำนี้เพจุมเด็กได้ทางกาอียู่มุงแดนี้เจคุณลำคมนามตุเพมงชิงดังได้ลำเจลิเวรีแต่ทางกากาอรีไลลำนี้เพมงมุดกรอนามตุงานาลังนังเทเพียนอรงไรสายลำนี้เพมงชิงดังได้ซ้อนมุดมาใครลำเตเซงอรงไรสายลำนี้เพมงชิงดังได้ลำเจลิเวรีแต่รีไลลำนี้เพคันกองคนง่ายนี่ฟีฟรายสตาร์ดรูมกำซึงมุดแต่พังมงชวานี่เพจติปซิงจึงง่ายละมามาจอนำพังมาสักเลยว่าเซรีอียูคำซีก็คันกองคนง่ายนี่ดรูมกำซึงมุดแต่พังกุมเชนยิมเชนตับกลองอ่ะไอ้ลำนี้ยองเพและจารณาหนึ่งขับงานถึงยังเรื่องงานนำมงสุนทางง่ายเรื่องแต่ทางการกุมเชนยิมเชนตับก็ชิงกิมอคอคังต้นไหลลำนี้เพจมาตุ้มอันเหนื่อยกลองง่ายส่วนมงชวานี่วางรู้วางละอคอคังนี่เพจมงต้นไหลง่ายลำสมัดไว้เรื่องเดชตาชงดอดะกุมเชนยิมเชนตับหนึ่งบ่เมียวไรก็ชิคุมชิตัมดางโอละตาคำลานาราลตาป่วยนี่ก็ลอยก่อกุมเชมัยดรุมกัมเพมตุนางังกรินคากลองาราลตาป่วยละไงชาริงานาอียูคองซีก็นามมติมตุนสุนดางายและซอปชิงดังอริลาลัมเพอเตียนจัตเตลามดาวัยลัมตากุมเชมัยลัมนิเพจครินามตุเตตรายโกริมคังซิงไดนัมนิเพมอบัยตัจญานามตุอียูก็นาพีชอนตันไดริแตนทางกาญะมงดันอากุมเชมอซุยะนันเพอติงตอกจากุมพอกรูมดิชโตเอซอนเนลัมนิเพจครินไดซอนกุมเชมเนเพนดับเตนิงบอนิลานิเพตราช่างเปลี่ยนสกุลใหม่ไอ้กรมดิจิตอลลำนี้ยองเพมงครึ่งใจงานนะอียูก็นะสนใจลำเจลูกไอ้ปัดมิลแมนเป็นไรวะใช่ชิการีเป็นจังสกุลยาลมังก็ได้กองงูเซกุเร่ MCDM ชิการีเป็นขับลำเดดได้โซระไอ้ชูรุ่งปอมิวชานยองเป็นไรเจจูกบาเซโล

ketchup. And I'll catch up. You said the job. We said KI. The egg I'll be I don't let these up people. Didn't send me up so tired. I don't get to trouble, hopefully. And I can be. Don't I can be sitting lonely in a wind and regard. I don't need the way. A jump has sent a job. Yoga gets so jiggle with cook and I'm there. Machine and again I lay. A dead with big hair. I don't need the way. โอ้ยดูดิมีตาสุกุบพี่นางจ้องเรียกกุบพี่ซีเรียสไตเปอร์สิ่งนั้นเลยจ้ะจีดูกากุยพีดีเอฟกานางจ้องจีดูดิมีตาหูกุยยี่ยี่ยี่สั่นจีเนี่ยอัตตาดูเอเกียร์เนี่ยมีเรื่องพีดูเรียกานางจ้องอีกคนมันมาดิ มารู้เหตุด้วยหรือมารู้เหตุนิ้วหรือมารู้เหตุโดนมาตัวไม่เองเหตุโดนมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงจังสองจิตใจเลยสองจิตใจเลยสองจิตใจขันใจเลยตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะมารู้เลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักไปมุ่งใจมารู้เรื่องเอชดีเช็คทำ มารู้ชื่อเสียงจุดสับตรงนั้นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจุดโน้มมันเป็นผู้ไม่ใช่หรอ

0: and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the egg out we drop. Maro let these up we go, didn't tell me I'm so tired. Maro gives each other hope. And what can be? Don't how can we see them lonely and wind and regard? Maro need the way. A jump has set a job. Yoga gets a jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A battery be here. Not a big one. Away you did. We die so good people. My jewelry will be happy. Serious. Diverse in manager. Did you gagwe PDF car? Not a big one. เดี๋ยวกูยังยังยังสั่งจริงอ่ะแต่ก็ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่รู้ปีดูเรื่องนั้นเราไม่ก็มันมาเลยไม่รู้เหตุด้วยหรือไม่รู้เหตุนี้หรือไม่รู้เหตุโดนมาด้วยเองเหตุโดนมาสักเท่าไหร่แล้วกูยังจริงชอบสองที่ได้ไหมสองที่ตอนไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ
1: 我们的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的

0: เดี๋ยวเขาดูดิ
1: ด้วยผมว่าผมจะทำได้ดีเลยเยอะซ้อมดีที่ไหนเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาเลยได้ว่ะไม่ต้องไปเอาไป
2: ที่ก็มันที่ไหนเนาะแค่เจ้าสาวนะครับมา
1: ที่ไหนเนาะแค่ไหน
2: ฉันได้ยิน